ยากินอาหารกันนะพลีบังตามาแต่ดาครูนานายอันตลอดดังอันนาตลอดปุบาดดังเตลาโรฮันนี่กระลากูในกันนารอเซียนเอาไรแล้วเงาคุมาอาเมดเห็นเอเนอันนั่นเดโอเคตามมาแต่ปุจีดินดาฮารินตลอดอลังเงาเนลโบนาอันนันโนเรตามาในปุจีดินในกลออลังเลโบฮาวาซาเปรดิโอคายันมันนั่นตลอดละเงินในระบบปีจีนในค่ะเมฮะเฟซบุ๊กรีดิโอคายันมีเรียฟแอมสำหรับการพยากรณ์มันนั่นตลอดละมาจูสู่ตลอดเมื่อกระทำดัวนี้ที่สายุงลาระมันได้ในสำหรับการมันอัสเปียนมาฮิวส์ตลอดแต่หากเดมันตันบารัตมาพาวอินโดนีเซียสำหรับการพาวินาปีจีปันนั่นในรีดิโอคายันมีเรียฟแอมนั่นได้เห็นได้ดาวน่าน่าสัลลัมเจริญดีเจกันนะสัลลัมตับละดูมันนั่นบักเก้ลังแต่ฮารีเดียวกายันมีเรียฟแอมเห็นดอกตัวอาวันดัตเตอจริยาบลัดโดกันนะสักหนับดีเจไซวันยาดุยกันนะสักหนับมันนะดะฮารินนะตลอดลังแต่ฮะมังปาวะคลิมันตันอินโดนีเซียเดี๋ยวนะมันนะกลอกลังมาจูซูกินะคุยกลอกดังประกาศตั้งเดี๋ยวนะบาระดังาสักหนับมันนะพายาดิงเดี๋ยวนะมันในตำลิมเตจจอดหอตลอดเงาดัวนี่จีดหอลังเมลีกินะกลอกดังนะคาตาดหอเตจจอดหอตลอดดัวนี่Dengar wanita melangkai dalam pasar rakyat Sibu. Ha, pasar rakyat Sibu ni, daripada bahagian dan Sibu ni, tak ada medali Taman Sarawak kalau anagi Hearts of Borneo. Ya, pusu dalam Borneo. Pusu dalam Sarawak. Ha? Dan hari dua ni, 22 bulan atau 22 bulan atusu. Dataran Bandar Sibu yang nak dah di Petulah Barat daripada program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Bahagian alangkah kelima alangkah nak dalam dalam Sarawak dalam hadir dan program Sarawak Ku Sayang yang dengar men kalau alangkah dalam Bandar Sibu sayu lah berdua men kalau alim mungkin ada yang pakai tang dengar men dalam awan kalau alangkah Sibu tak jauh program mana.

ันนี้นั่งราเมลังไอ้นั่นตาลามายดาเล่นนั่นปลาหงจะรอหาดีลังตำนาดาเห็นคินาคุยตามาตาลามจูลังไงใส่ปานดาเห็นตัวอาตาลามาอาเกตามปะดงแต่ตามกรุณาเนี่ยนะฮาริตามตาลามจูตามาลังอามานุนโนมารงอานุนโนใส่ปะดงไอ้ตามอัมเล็กนะไอ้ตามตมอพเจ้าใส่นั่งไอ้ลาหูตาลามหาดีลังไอ้นั่นตลอดนะสนาโดหามาวิตลออัมดังไอ้ลานตะกุตามานะฮาดุยเพจโตกิตามเลมอะไรตามมาตมอผู้บาดปลาเหลามอบาดเรื่องไงจะลังเดินอาวันตามโมเร็บ

ู่กันโดตลอดเวยาขณะได้เตปาตาอุมามันแบบาเลฟาเลเฮดปันนาบารังเกงันตันงาบังตีงานแต่เลนี่ฮะเกตะมันโลดีลัน